0: มาตอนนี้ผมมาตอนนี้ปีเล็กคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไปบริษัทสกุลชิปยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินดานดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูสิ
1: เราชิปยันมาในงานคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทั้งหมดนะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาฟูเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิปยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิคลีเนี่ยอะไรนะปุ๊บบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูสิEnglish language kaccha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama mone lang e
0: dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0215 45787 98 4 20 35 41 ab hoyo
1: ab good very good very good

มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่มาเนี่ยงงคุณคำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสาธุเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสาธัยคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อปบ้านาวเนย์สุบิดาพินชายจูซี่อังกฤษแลงวิชกัจจาคุปินเบียร์วัตตาชาวิคอมพิวเตอแกมารบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตพอนี่ปะจูดินชะเท่าทำมาเมื่อไงร่างเอ้ตาเก้เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 20 545 41เอากูดเบรีกูดเบรีกู